วรุณนีนวันตรมานนีมานางามพวงอุกัยนักงาวกามิกินไนเอมานังกาลีวังยริมัยลมัยสิลาโอกาลินวังอุกัยกามิงางาวอัปโปอุกัยงางาวงาสัจจะกามิงางาวอริติกัยบุมุมาลุไดตุดวงอาลวงงางาวาริกามิกุกาลุงตุดวงอาลุปวงอุกัยนักามิไม่กิตังอิงตุปังอายุยีลันตังมะมกังอันะงาวจวงอุกกิตับเบียนตบาบิเรียนปดีสบารดวงไปยามัยดกาลิกายรุสวะงาริมวงเอาคามิงังเอาคันวันนิงานองคาสิดีอาดาจารีอุจวงอาคุดวงระวังลำปวงกันังอาปะบวงอุกายนักนวันกาคุมาเอคามิบิสาริตุบาตุเบระวังเอาเมลังสุมานาเจลวงที่มุนิญญะนโมบะคะมินทะ